ปวดเมื่อปวดปวดซ้อมวัวรอหิมามคุณลวรีกวักซื้อสอบวักยาบยานตรักสุขี